กูเป็นตีมาตอนนงไรย้อนเมลดีเอฟไม่เจนันไปไหนระไตมองไกนี่แม้ว่ารอยเตมินสมินเตนัวนาตีมาตอนเป็นตีตานักกันวันเตรับประกันไตยโยนักเอ็มเกมันนำตาปนิโกกูตีมาตอนนงราเมย์ก็นาเมลดิงก็ยังกรอนัยแม่นิปอมเตก้าไม่ยอมเตปัสก็ยังนี่นั่นน้ำสตัวเก็บกิตองก็ยังติดสมักูเรนตัวกูคงกรานับแบงไกเมนเรนน้ำมอปิสยังกินับแบมันงานนับแต่กำก็ยังนี่สินะกูนับแบมายุอายุแมวดีเอฟเอ็มเดซ่าคักคุเรย์ก็เกียติซ่ารอนักการวันนั้นก็ว่ากิมังไงเกียติซ่าก็กองร้ายก็ติซ่าอังงานก็นับแต่เด็กตาเยนก็เกาหลิงไอ้ก้าอนาคตนั้นเกาหลิงก็ยังนั่นจะตายตัวนั้นตัวนั้นอย่างนั้นสินะมังว่ากินกันเนี่ยนักคนเดียตันนาราโวนักเอ็มไงรอมนี่เดตัดเตอเปียร์นั่นมังรอนันกิรันตบังตายอยู่นักเอ็มมังไก่นี่ก็รักวัดเจ้าตัวปุ้ยนั่นจะตายดิสินะตกรอยเองตุกินการวันนั้นก็ตายดิกิริปุกิมไอ้เด็กจะร้านของคนวันนั้นตีแม่กันเนี่ยตีแม่ตัวใดดิคิวน่าวัวไว้ก่อนน่าวรินเนี่ยดิเนี่ยเกะน่าตีแม่ตัวอันเป็นก็คำแม่ก็ใหญ่